อันภายในปีนี้โดยคาดการณ์นะคะว่าเงินอุดหนุนสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่5ล้านรูเปียต่อคันส่วนเงินอุดหนุนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอันนี้มีรายงานว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

โครงการ Project Sunrise ของสายการบิน Qantas ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวบริการผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลกแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเดินทางระยะไกลโดยลดการแวะพักระหว่างทางบนเส้นทางออสเตรเลียยุโรปค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะ

0: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: เอฟดวนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมง

0: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเริ่ม10โมงเช้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: Rigalos อาหารแมว

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียร์ยูจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้าน6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: ดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เริ่มเปิดการสอบสวนทางวินัยต่อทีมชาติ

0: มาก
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
5: ์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อย

ามารถจ่ายไฟได้อย่างมีเสถียรภาพแล้วก็ควบคุมช่วงเวลาการผลิตได้ก็จะช่วยให้โครงข่ายไฟฟ้ารับมือกับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

0: เดินเข้ามาในชีวิตในฐานะเพื่อนสนิทอาจเป็นคนเดียวกันกับคนที่ค่อยๆสอนให้เราเข้าใจความหมายของคำว่ารักโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตาม Class Crush Crisis เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อย้อนหลังได้แล้ววันนี้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ Green
1: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่า

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก

ี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขาย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดิฉันสุทินาทองชื่นกระทรวงพาณิชย์ของจีนค่ะออกแถลงการเตือนนะคะว่าจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดถ้าสหรัฐยังคงเดินหน้าห้ามนำเข้าหุ่นยนต์และอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากจีนค่ะโดยกล่าวหาว่าสหรัฐใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงเพื่อกีดกันการค้านอกจากนี้จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการนี้โดยทันทีเนื่องจากว่ามีลักษณะเลือกปฏิบัติค่ะโดยสหรัฐได้ประกาศห้ามนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์ขั้นสูงที่ผลิตในต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนนะคะโดยให้เหตุผลว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติเนื่องจากว่าหุ่นยนต์เหล่านี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือสอดแนมขโมยข้อมูลหรือถูกควบคุมจากระยะไกลโดยรัฐบาลต่างชาตินอกจากนี้ยังห้ามนำเข้าอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลและระบบโซลาร์เซลล์ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
0: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อั๋นเพราะวิตามิน B12

0: Housing Bank
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
2: ิน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: หยุดยาวนี่อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันกับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
4: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
5: ์กอบกอบ
4: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โอ
6: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะ Why Australia ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรม Why ของออสเตรเลียเขาเปิดข้อมูลค่ะการส่งออก Why ลดลงนะคะในช่วง1ปีจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มของทั่วโลกนะคะเนื่องจากว่าผู้บริโภคหันมาดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่น้อยลงเจอแรงกดดันจากค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นแล้วก็หันไปเลือกเครื่องดื่ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: sb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
7: หยุดยาวนี่อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันกับกองทั

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
1: เพื่อน

0: เป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: ต้นชั่วโมงนี้เราเจอกันนะคะเวลาของ Green Update กับดิฉันสุทินาทองชื่นปีนี้หลายประเทศในยุโรปเนี่ยเจอกับภัยแล้งรุนแรงในช่วงหน้าร้อนนะคะจากการวิเคราะห์ของเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพอากาศนานาชาติเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ใช่สาเหตุของการขาดแคลนฝนในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของปีนี้แต่ว่าบทบาทของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในภัยแล้งที่เกิดขึ้นอยู่คือการส่งผลโดยตรงต่อความร้อนจัดซึ่งเร่งการระเหยของน้ำออกจากดินค่ะสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการระเหยของน้ำมีโอกาสเกิดขึ้นมากถึง80เท่าในยุโรปตะวันตกแล้วก็40เท่าในยุโรปตะวันออกในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนถ้าเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศจากสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งเนเธอร์แลนด์ก็บอกว่าความร้อนจัดเนี่ยกลายเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้เกิดภัยแล้งในยุโรปและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลให้ภัยแล้งรุนแรงขึ้นค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่นะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ฝนตกทีไรรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัว

0: เป็นยาหอมเทพจิตตราห้าม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าม้าอมแล้วชื่นใจ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวัน
2: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรา

0: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: Is that good?

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
2: หยุดยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
3: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736-8
4: เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะเข้าร่วมกับทางประกันภัย
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: Legalize อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าวว้าว
7: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของ

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร 1777

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: 1 2 3 go
3: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปิน

0: ับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
1: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
0: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
1: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
0: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
1: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบ

ค่าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC

0: ปีเงินไทยอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: เดี๋ยว
5: คุณมีกินหืนมั
4: ้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิป
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โอ
0: ยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากธอ.ส.ซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ธอ.ส.ทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ธอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ริษัทประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัว

0: การแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เมื่อบทเพลงที่คุณเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: ล่ะ
1: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
0: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
1: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ดวงตาแม่ที่เลี้ยงลูกพร้อมสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแม่ไก่และน้องมะลิแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อส่งลูกให้ไกลถึงฝันแม่หนิงปณิตาและแม่ที่เปลี่ยนปัญหาเป็นพลังแม่โอภัทรจิราดีเจอั๋นภูวนาถพาฟังทุกคำตอบจากหัวใจของคนเป็นแม่ทุกวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
1: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
2: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นรัสเซียค่ะได้ขยายเวลาห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินไปจนถึงสิ้นปีนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของปริมาณเชื้อเพลิงภายในประเทศโดยจะมีผลบังคับใช้ทั้งกับกลุ่มผู้ผลิตแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันเบนซินโดยส่วนของน้ำมันดีเซลนะคะรัฐบาลบอกว่าจะยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกเมื่อตลาดในประเทศกลับสู่ภาวะปกติเพื่อให้โรงกลั่นน้ำมันสามารถหลีกเลี่ยงภาวะอุปทานล้นตลาดและไม่จำเป็นต้องลดกำลังการกลั่นในช่วงหน้าร้อน

0: ื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
0: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
1: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
0: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือ

0: BYD และ CP Group
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้ว

ไว้ฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นธนาคารกลางเกาหลีใต้เขาเปิดข้อมูลค่ะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากภาคการส่งออกที่แข็งแกร่งค่ะถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงและตลาดหุ้นก็มีความผันผวนแต่ว่าภาคการส่งออกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะการส่งออกซิมิคอนดักเตอร์และชิปหน่วยความจำบวกกับแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศและก็ความคาดหวังว่ารายได้ของประชาชนจะเพิ่มขึ้นล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ช่วยผลักดันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเกาหลีใต้ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: คลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเก่งตั้งแต่ต้นเพราะทุกคนต่างก็เป็นแม่ครั้งแรกสิงหาคมนี้อบอุ่นใจไปกับ
2: Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: แม่ที่ไม่ให้อายุขโมยไฟในหัวใจแม่ตุ๊กดวงตาแม่ที่เลี้ยงลูกพร้อมสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนแม่ไก่และน้องมะลิแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อส่งลูกให้ไกลถึงฝันแม่หนิงปณิตาและแม่

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
1: นี่นี่ลองหลับตาสิขอแค่3วินาทีก็พอเมื่อคุณยอมเชื่อใจคนไม่รู้จักแค่3วินาทีแล้วถ้าเป็น3เดือนหรือ3ปีหากมอบความไว้ใจทั้งหมดให้คนไม่ดีหัวใจคงเจ็บหน้าดูเซฟหัวใจให้พี่อ้อยพี่ชอดพาความไว้ใจกลับไปถูกทางในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วครับ

0: สวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coneประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิตร

0: ถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: 1 2 3 go
4: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ใช้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Atime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับลินสุทินาทองชื่นสำนักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเขาเปิดรายงานเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2569ค่ะเขาบอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยยังคงเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านโด

0: รีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
1: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
0: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด

0: บ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: Green News
0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ยังคงมีให้ติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นที่ประชุมกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนหรือโปลิตบูโรยอมรับนะคะว่าเศรษฐกิจของจีนกำลังเจอกับความยากลำบากและความท้าทายค่ะโดยโปลิตบูโรซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายของจีนให้คำมั่นว่าจะเร่งการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็ออกมาตรการเพิ่มเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แต่ยังก็ตามค่ะจีนยังมีข้อจำกัดนะคะในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการควบคุมปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันให้เกิดภาวะเงินฝืดรวมถึงต้องการให้รัฐบาลท้องถิ่นที่มีภาระหนี้สูงรักษาวินัยด้านการใช้จ่ายค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์
6: One, two, three, go.
7: A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster

0: นในคลับ Friday ความไว้ใจให้ผิดคนแชร์เรื่องราวหัวใจของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับดินสุทินาทองชื่นจีนค่ะเดินหน้าโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวครั้งใหญ่เลยนะคะบริเวณภูเขาเหนือใต้แห่งลาซาเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ภูเขาที่แห้งแล้งรอบเมืองลาซาให้กลับมามีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากขึ้นโดยที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตเนี่ยได้รับการขนานนามว่าหลังคาโลกนะคะก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อความสมดุลทางระบบนิเวศของเอเชียโดยการปลูกป่าในพื้นที่สูงของลาซาไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าเป็นโจทย์ด้านวิศวกรรมและระบบนิเวศที่ซับซ้อนทั้งความเปราะบางของภูมิประเทศมีข้อจำกัดด้านน้ำขณะที่ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ทำให้ต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็แรงงานเยอะมากขณะที่การคัดเลือกพันธุ์ไม้ก็มีการส

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ Thai Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่า

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ที่อยากจะ

0: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เผื่อ Art Bowl พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัส

0: ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
2: ้เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้กลับมาติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะเนปาลค่ะได้เปิดใช้งานอุโมงค์ทางหลวงที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศแล้วนะคะซึ่งก่อสร้างขึ้นภายใต้ความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นค่ะโดยอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยมีความยาว 2,688 เมตรซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง2เมืองจากเดิมที่ต้องอ้อมภูเขาคดเคี้ยวใช้เวลานานครึ่งชั่วโมงก็เหลือเพียงแค่7นาทีเท่านั้นแล้วก็จะทำให้การเดินทางสู่กรุงกาบมันดุมีความสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave